0: 하지만 자연 앞에서는 욕심을 부리지 않고 잠시 물러설 줄 알아야 합니다. 거칠게 갈라지고 굳은 살이 박힌 손바닥. 두리안을 수확하며 생긴 것들인데요. 거친 손끝에 치열한 하루와 긴 세월의 노력이 담겨 있습니다. 그날 오후 농장에 손님이 찾아왔습니다. 신선한 두리안을 찾아 직접 농장까지 온 손님들. 과일의 왕이라 불리는 두리안의 맛을 보기 위해 사람들의 기대감도 한껏 높아집니다. 이야, 정말 먹고 싶네요.
1: 두리안 본반 ของ กระบี่ ครับ เนื้อ จะ เยอะ หน่อย ครับ สี จะ สวย รสชาติ ก็ ดี ครับ หวาน อร่อย เพราะ ที่ นี่ อยู่ ใกล้ ภูเขา ภูเขา เยอะ บรรยากาศ ดี ทุเรียน ก็ เลย อร่อย ไป ด้วย
0: ครีม처럼 진하고 고소한 두리안의 풍미 자꾸만 생각나게 하는 맛인데요.
2: 완만 아로이 마카. 벤 두리안 ที่ ธรรมชาติ แล้ว ก็ ออร์แกนิก ด้วย ครับ
1: อยากให้ทุเรียนเป็นเยอะๆครับผมแล้วก็อยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะๆอะไรเงี้ยมาได้มาชิมทุเรียนกระบี่ครับจะได้รู้จักว่าทุเรียนกระบี่มันอร่อยยังไงครับ
0: ควายเดว ัง ทุเรียน 묵묵히 다음 수확을 준비합니다.
3: 우와, 이거 진짜야?
4: 에이, 설마. AI겠지?
5: 이것도 AI가 만든 걸까요? 이토록 비현실적인 일이 더 이상 현실이 되지 않도록 대한민국의 푸른 자연을 지켜주세요.